สบายดีสบายดีสบายดีกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องขนาดสบายดีสบายดีมื้อนี้มาพบกันอีกเด้ออ่ากับกบวันที่20อันเลขสิขนาด28ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาพบกันทุกต้องเสาร์วันอาทิตย์แต่ 10:51 นขนาด 10:51 ยาโซเฮามีเวลานอนแล้วก็มาฟังวิทยุภาคภาษาลาวโซค่ะ

you go for now. Well, how many days going to be? So, Jalum Wednesday, going to be July 1st, going to be Canada's Day. The Hebrew Pan, Canada's Day. So, yeah, going to be second song. Next one, Jamin Kong. For Kong Yu, okay? Thank you, bro. Thank you. Okay, then, Kono, Tong Won Soon, Gan Moon Soon, Gan. So, we're going to have not long weekend because, you know why? It's, usually we have long weekend, but this time, so Wednesday, long weekend, but I going to be two more days, like, young Monday, young Tuesday. Wednesday, July 21เป็นวันเกิดของประเทศแคนาดาด้วยปันศาสตร์ของประเทศแคนาดาเพราะเขาเฉลิมฉลองกันคักเลยค่ะคักๆๆเพราะอากาศก็งามเนี่ยนครน้อยๆแต่จุฬาเดอะ4ธ์จุฬา4ธ์ทั้งอเมริกาจุฬา4ธ์ทั้งอเมริกา good for them ดอกหน่อยเลทซีว้าวได้ถือได้ถือ Saturday which is nice สุดพอเราถือ Wednesday so ก็บอกเป็นยังขนอยเฉลิมฉลองเขาได้ฝากตื่ม so yeah that's really nice so อากาศงามเลยด้วยอากาศงามขนอยโอ้ยคันสิว้าวเลยก็ดีเนาะ so busy ขนอยเองนี่ไปกับไปเมื่อยจนเมื่อยจนพอขนอยสิได้ยุดกันไปกันมาเลยด้วยนี่ด้วย แต่ยุดบ่ได้ขนาด I don't know why มันคือเนาะเฮาไปเฮาเคยไปเฮาบ่ไปก็คือบ่ม่วน so เมื่อวานนี้เป็นพอดลักออฟพิกนิก organization work together สำหรับเขตในทรอนโต เนาะ GTA but outside Toronto GTA around Kitchener no we don't have Kitchener ขนาด you know why we have only St. Catherine Hamilton and Toronto area Brampton Something like that so here. All we do it together. So pretty much the business too. We had a great time yesterday. The music was so nice. But the thing, I was so busy too. Kanoi, the one who's in charge with all, take the note. All write down the name. ก็เลยบ่มีเวลา take a picture live. เป็นนาทีของเฮาเลยเนาะก็เลยคันเฮาบ่คันเฮาไปห่วมเพิ่นเฮามีเวลาหลายแต่ว่า yesterday pretty. Everybody was so busy, the organizer. So, on behalf of the, what they call, Lao, together, on behalf, hi, and Tangna, comment, no? Group, compo, con Lao, how, call, call, jay, tuk, tan, ti, maho, mengan, picnic, or potluck. Khop jay, khop jay, thank you. The list of the food donated or bring it, I wouldn't say donated though. Ama suay gan, wow, pages and pages, lai, ahan ka lai. Gil leo, git ik. Kan siwa, nyam hon, yak tui chung no, I wouldn't say that. Pun kin lai. Khop jay, da puti khao ma, chung no si anan ik. กินหลายเป็นอาชีอ่านผมมีพี่น้องเพิ่นเขียนเข้ามากินหลายขนาดกินหลายก็เลยอาหารก็หลายแซ่บก็แซ่บขนาดอยากกินกินเว้าซื่อๆได้ I don't know so sad ขนาดกินบ่ได้เผ็ด I like it แกงหน่อไม้เมื่อวานนี้ you know I like it a lot แกงหน่อไม้ was so delicious so but then when I eat it oh my goodness เผ็ดกินบ่ได้ I don't know why เพราะว่าถ้าบ่ได้กินเผ็ดหลายมันเก็ดแล้วก็บ่กินได้แต่ว่าแซ่บเผ็ดแซ่บๆๆแต่เฮา กินบ่ได้อยู่สลิปตําขปุ่นมีตําขปุ่นอีน่ะตําทุกๆตําเม็ดขน้อยกินบ่ได้แล้วไปเบิ่งซื่อๆกะน้ําลายออกแต่เฮากินบ่ได้เนาะมีแต่ว่าเบิ่งเอามีแต่อิ่มตาบ่อิ่มปากภาษาลาว that's all so ค่ะเรื่องที่ว่าโนไอ้ที่ว่าบ่ซี่ the week of what day was it ขน้อย on the pretty much what was it ตัวขน้อย and อันนั้นแม่นบ่แล้วเพราะว่าไปปงอันว่าเรื่องเนาะคืออันไปปงศพอีกแน่เป็นอันนั้นแน่เว้าผ่านไปแล้วบ่เว้ามาดอกอันความอันนี้เนาะมีแต่ว่าด้วยความที่ดีมวนซื่นที่ว่าก็พวกเฮาสิมีหลายๆงานเลยเด้อย่ำฮอดย่ำหยังหยังว่าลาวชวนโจขน้อยจะสเวทเด้อเอพีทลาวซาว what is that bro you thank you so much though for dropping by haven't seen you for the longest one Lao Sao Kitchen. Wow, thank you, bro, for dropping by. Good morning to you, too. Good morning. I always watching you, though, but I didn't click. I should have done the comment, bro. Thank you, though, bro. Thank you so much. Oh, a new song. What is that, bro? Nipan Lucky for a new song. And your team will really... Oh, I like that. When are you? Did you post it already, bro? I like that. Happy Sunday, aye.

0: ไอเห็นเขาบอกมาพิกนิก yesterday ม้วนม้วนได้ยงเสียงเอ้ยสบายดีสบายดีลูกบินเดียวโทษโดนลูกบินเดียวอีเมลลืมเพลงลูกบินเดียวโอ้ยผู้ที่เชียร์จะเทนี่นะว้าว I forgot you เขาก็จะส่งเน็กซ์วีคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวทิ้งหน้าทิ้งเดียวอีเมลจึงสิเปิดให้อืมอีเมลสิเปิดให้ เมสิเปิดเด้อทิศนี้อันซอรี่อีเมลโซบีซี่หลายขน่อยบีซี่หลายวีคเดย์วีคเอนฮาลีฮงมันบ่มีเวลาน่ะบ่มีเวลาก็บ่เป็นยังสวยสังคมตัวเองก็จนสิเป็นลมเป็นแรงได้ดิน่ะไปเห็นหลายขน่อยก็ชียุดก่อนเลยโอ้โฮพลีบ่เคยดูโซอย่าลืมอีขน่อยนี่เนาะโอ้ my goodness next week where we going oh yeah next week we do like you know we gonna be celebrate Canada's Day so there's something going on all the time. So probably, let's see, maybe it's, in winter, how jang, so conceivable what can I do what can you do that's life จังได้กระมวลสืนเอาชีวิตเฮาเมื่อฉะนั้นเด้อขน่อยเด้อสวัสดีหนีเด้อสบายดี run away จะมีการ fashion show ลูกๆหลานๆของพวกเฮา so gonna be July the 18th สุขน้อยชวนทุกถามไปหวนเถอะเนาะ and support ลูกเฮาพอมามีที่ว่า หนุ่มน้อยเนาะเพิ่นอยากเฮ็ดที่ว่าเฮ็ดแฟชั่นโชว์อันนี้ก็แม่นแท้โชว์ทรดิชันนอลคลอธส์เครื่องนุ่งของพวกเฮางามเด้อขน่อยอีเดอะเวย์ไอดอนท์โนว์ตามลูกนี่ก็ตามที่ขน่อยเบิ่งตามมาโพสเตอร์จะออกอันมันสุดลาวงามแท้เด้องามเด้อไปหันไปนี่ให้หนุ่งสุดลาวเนาะเฮายังอายุพวกขน่อยนี่ก็เจอหนุ่งสินหันงามงามเด้อขน่อยหนุ่งก็โป่งก็ล่างเถื่อ
1: You know, it's nice too, but then damn, it's not a new song.
0: Oh my goodness. แต่ว่าวิดีโอมันเฟลเจอร์เด้อขน่อย sorry and see somehow some way I don't know เด้ออันนี้นะแปลว่าอัน ขน่อยลังเถื่อ Wi-Fi เพิ่นอาจจะบ่เฮงลังเถื่อเพิ่นสต็อปเลยเลยเบ็ดก็บ่เป็นหยังเด้อขน่อยไม่อยู่นำกันไม่ยำกันบ่ฮู้ได้ลังเถื่อเพิ่นก็อันนั้นกันเนาะเอ้เฮ้แพงซีสบายดีซีไซ good morning good morning we have a good time you have beautiful picture I saw you guys pictures outside I love it the view but I didn't have time the sister Maybe next time, maybe we go to Chinese picnic. Chinese picnic on the August the 2nd, right, sis? Yeah, that one. ต้องนะขนาดบ่มีนาทีลาสิไปถ่ายรูปงามอยู่แต่ว่าแต่ว่าyesterday บ่มีนั่น August the 2nd, right, sis? Because okay, เดี๋ยวพบกัน So this is gonna run away. เดี๋ยวอันนี้การ fashion show เมื่อเดือนจุลายวันที่สิบ เชิญพ่อแม่พี่น้องไปเด้อขน่อยแม่นเชิญทุกท่านครับไป Saturday July 18 2026 เริ่มแต่ 5:30 น. เที่ยว midnight I mean midnight have to be 12 o'clock เด้อขน่อยเด้อ the venue เป็นสถานที่ Main Oasis Convention Center 1038 Lakeshore Road East Mississauga Oh, the car ticket admission $75. The Canadian. So fashion, gonna be food, music, dance for the cost. Together we can make it a different, of course, you know. Tickets, I think it's a swan snit, how you say, 289-488-8461 เรียนดันเซน 905-407-8379 จินดาน้อย 647-6033-738 ลิตกอง so 46-430-3446 เชิญนะขนาดไปถูกกับลาวฟรีแบนวัฒนศักดิ์อสักได้ไปนี่

They didn't say the music's name. Ah, live band performance. แมนขนขณะ Freedom Band แมนของฐานสักกองวงไซกระโปขณะลัดนาลิดี so I remember those กับ and yes เซินทุกสถานไปเด้อขน่อยเด้ออันนี้ไปหวมกันจะเตะลูกหลานทำ fashion show I got the ticket already ขน่อย got the ticket แล้วเซินๆไปจะเตะ so again it's gonna be เบิ่งก่อนเด้อ so for the July 25thBig one ขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสุดๆอันนี้ outdoor หวนขอบใจได้จังหน่อยสิอ่านได้จังหน่อยสิอ่านผู้ใดอ่านข่าวมาจังหน่อยอ่านเด้อค่ะอ่านข่าวก่อน so ขนาด summer festival eco organized by ละวายมาจากวัดเล่าอัน Toronto ของผงเฮาเซินทุกสถาน by July 25th อันนี้ big one big than yesterday so the whole land ขนาดมีแต่ food มีแต่คนมวลสื่นขนาดเดิมมีพวกขน่อยจะมีโฟนอีกดัตสินเถานี่จำเป็นเลยว่ามันจำเป็นมวลอีกได้ผู้เถาจำเป็นอย่าลืมค่ะมีเชิญขน่อยเข้าไป10ดอลลาร์พอ you know why เฮาอ่ะ10ดอลลาร์10ดอนนะเพราะว่าเฮาจ่ายค่ะแบนนี่ you know why so guy causes sorry เด้อขน่อยเด้ออันนี้แต่ว่าอาหารวันค่ะเฮาไปซื้อเพราะว่ามีคนไปขายหลายขน่อยหลายเด้อไปว่าอันค่าเขาเนาะทุกอย่างห้อมียังเขาก็ต้องจ่ายเพิ่นคือกันจังว่า so yeah สีวัดเราวัดเราจรจรยินดีอันตอนหับทุกสถานคนละ summer festival the อยู่มอญาน summer festival อยากมีขน่อยเบอร์จะมี so มี food ลาว food drinks and dance shopping อีกเด้อเพิ่นเริ่มแต่8โมงแรงI mean sorry 8 โมงเช้าตอนหอด8 โมงแรง the same as yesterday 8 โมง AM จนหอด8 โมง PM The Connaught UJ Bella Bangkok Hall 12700 Jane Street King City same as yesterday แล้วขออันนั้นเด้อขอหน่อยเด้ออันนี้ขอห้าม that's against legalizing border the place เพิ่นบ่ให้ไปเพิ่นบ่ให้เอาอ่ะอันดื่มขน่อยจะบอกอ่านว่าภาษาอังกฤษเนาะอันกินหั่นนะเอาว่าก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นห้าม no alcohol outside can't bring anything from outside ไปละไปกินไปยังบ่ได้เด้อบ่ได้เพราะว่าอันนี้ถ้าเพิ่นมียังขน่อยถ้าเพิ่นมีปัญหาเพิ่นไปกวดเป็นฐานเป็นผู้หับเด้อขน่อยประกาศอันนี้พอขน่อยเป็นผู้อันนั้นขน่อยเป็นผู้อินชาร์จเรื่องแอลกอฮอล์พอว่าขน่อย apply for legal license so yes anybody แต่ลื่นความหั่นเมนเพิ่นหับเอาเองเด้อขน่อยเด้อพี่น้องหับเอาเองเด้อ yes so not me I am gonna be warning บักขน่อยต้องย่างไปบ่เป็นหยังไปบอกเพิ่นกินสิบเศษกินเนื้อก็ใส่อันนั้นเด้อสิบอกซะเอ้าบ่ว่าอยู่นี่ขน่อยจะไปว่าอยู่หันอันนี้บอดี้ต้องการอินโฟเมชั่นพลิติต่อทางซักเด้อขน่อยเด้อประธานใจดีทางห้องเสียงหวานอีก416-779-9617โอได้เด้อขน่อยเด้อ647-719-9157น้องดวงใจดี519-639-2416 wow it's gonna be a lot of fun this one I like thatเชิญๆเด้อขน่อยเด้อจุฬาวันที่15เตรียมไป so sorry เด้อต้องจะขนาด so ต่อไปขน่อยเดือนออกัสวันที่3และชีวันที่8 yes wow it's gonna be exciting อันนี้เป็นสวรรค์สัมพันธ์เด้อผลจะมีการเหตุว่าชื่อว่าเฮดฟันไรซ์ยังไล่ได้กับเมนเพราะเขาไปหันไปนี้เขากันเนาะไปนั่นกันในนามสวรรค์สัมพันธ์เขาก็ต้องมีมาจิตบัจจัยพวกเขาบ่เป็นบ่มีก็เลยสิพากันเหตุอันฟันไรซ์ยิ่งขึ้นเนาะขน่อยเด้อเพื่อสร้างสรรค์การสัมพันธ์กันอีกให้หักแพงกันแปลว่าสวรรค์สัมพันธ์สื่อแต่หักแพงกันทุกฐานเด้อหักแพงกันทุกฐานงานสร้างสรรค์ประจำปีครั้งที่4เลยเด้อขน่อยเด้อปีที่4แล้วจะได้จัดขึ้นในเดือน8เดือนออกัสต์8มัน really goodน้ำเบื่อแล้วคนแปดๆนี่อันนี้คนอันนั้นดอกว่าเป็นอย่างดอกหูดีทุกฐานขนาดบอกว่าอาจจะเหม็นเพราะว่าวิทยุภาษาลาวอยู่นี่เพิ่นบอกให้ว่าอันไหนกันว่าแต่แนวดีเนี่ยบอดี้บอกว่าเพิ่นบอกว่า so you see Ottomans club and don't know ขนาดเดอออฟจะมาฮ่าฮ่า

0: Right, Newmarket, Newmarket, Ontario, sorry. So, in time, Siang Sua Lai, Gong Basum, they took Long Pong Jai Gan, Wahit Sapo, Swan Sampander, Le Jut Basung, Purt, So, Sang Tun, Gon Tun, Hai Ung Gan, Jat Tang, Kong Swan Sampan, Le Pak Sua Lai, Dai Ngun Boli Jack, Mung Ngun Boli Jack, Put the Pome, Jack Pome Pinong, Sang, Piwa Gon Nung, Pun Basidina Sakurai, Sakurai. ยาจะให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์และภาคส่วนหนึ่งรายได้หันของการบริจาคเด้อที่สวยเหลือจากหลายจ่ายทั้งหมดและแบ่งเป็นการสวยเหลือของวิทยุภาคภาษาลาวน้ำผลมีใจดีผลมีใจดีผลสวยวิทยุเฮาเด้อเด้อขอหน่อยเด้อไปเด้อเด้อผมเป็นซัพพอร์ตสวรรค์ได้วิทยุเฮาคือการขอบใจขอบใจใจดีใจดีจุดประสงค์เพื่อสร้างก่อนทุน ให้องค์การจัดตั้งว้าวไอ้ก็อดไอ้ก็อดดิสออลเรดี้เวซัตขออนุญาตปัจจุบันองค์การจัดตั้งบ่มีทื่นเถื้อขอหน่อยในฐานบุญเรืองอายุเรืองของเฮาดร.บุญเรืองเพชรชมพูเป็นผู้อาสาสมัครทุกอย่างหรือว่าเป็นหลักกระแมนขอหน่อยพร้อมยินดีรับทื่นจากทุกทุกฐานที่มีน้ำใจสวยเหลือประกอบสมทบเด้อและก็ แบ่งเบาภาระให้แก่งานข้างนี้สวรรค์สัมพันธ์บ่แม่นบ่มีนโยบายค่ะประจําปีหรือว่าค่าสมาชิกก็แม่นและก็บ่มีการผูกมัดหรือกําหนดการเข้าออกหรือจําแนกที่มาของบุคคลฉะนั้นจึงเปิดกว้างและขอหน่อยเดินยินดีต้อนการต้อนยินดีต้อนรับทุกทุกคนที่มีจุดประสงค์เข้ามาร่วมสร้างความหักความแพง สวยเหลือซึ่งกันและกันว้าวเวลีในไอไลท์ดิสวันขอหน่อยสวยเหลือซึ่งกันและกันหักแพงกันเด้อหักแพงกันเด้อการโฆษณาข่าวงานบุญสังสรรค์ของสวรรค์เขตทางวิทยุพวกเฮาประจำประจำประจำถิ่นขอวันถิ่นอันเช่นขอหน่อยประกาศตลอดเซินเด้อขอหน่อยโจนหอนมือพุ่นแหละเซินเด้อเซินไปแต่แทะไปห่วมไปห่วม
1: It's gonna be the best. Wow. What can we do? There's something, you know, because two can only get the woman gun. Anyway, wow, gonna be a lot. คนเราคนเราเขาสวยกันเนาะหักแพงกันมันเป็นธรรมดาธรรมดาอันนี้ของพวกเขาเกิดมาขอบใจเด้อลูกเป็นเดียวเด้อแชร์ให้แม่เด้อลูกเด้อขอขอบใจหลายๆ
0: โซอันนี้มันเป็นของธรรมดาเนาะคนเราคนหักอันกันเงินเล็กๆน้อยๆพลัดซิพลัดซาวก็เป็นต้นหนึ่งเท่าว่าเป็นประโยชน์หลายในสังคมถ้าว่าพวกเรามีจิตมีใจคันสิว่าขนาดว่าซื่อๆเด้อ for me I don't know. I wouldn't say that. I spend something else. คนเราไปจ่ายอันอื่นหลายกว่านั้นคันสิบ่าว่าหลายไอโนแต่เวลาขนาดมีหลายแต่เรื่องเหตุวอลเลนเทียร์ก็เป็นยังนำติดยำใจมันขึ้นกับเฮาเนาะเฮามัก กะหมักในหมักสวยนี่เวลาใส่เพิ่นว่าสบายดีคนงามสบายดีคนหล่อคือกันเด้อคนหล่อจิตใจเด้อเฮ็ดจวงเอ้ยมวนหลายเด้อเมื่อคืนเมื่อวานนี่ไอ้ซุนเซเมื่อคืนเนาะสิกุดมอร์นิ่งเพิ่นว่าขอบใจเด้อจวงเด้อชมเฮามวนหลายเด้อจวง Yes good morning my dear sister thank you you too เจสเจเอ้ยกุดมอร์โอ้เจเอ้ยขอโทษเด้อ เจ้มวนหลายมวนหลาย It's gonna be a lot of video ของเจ้เด้อเบิ่งเด้อขอหน่อยเด้อ Happy Sunday เจ้อืมYes Handy send to you เด้อเจ้เด้ออาหารวันข้าวเจ้เพิ่นเอาไปบักหลายๆลืมบ่ได้เอามาอ่านเพราะว่าเพิ่นเอาปึ้มไปเจ้ขอโทษเจ้มีก็มียอบ่ว่ายอจืนหลายแนวเด้อเจ้3อัน4อันพุ่นเนาะขอโทษเด้อเจ้เพราะว่าเพิ่นเอาปึ้มไปเฮาบ่ได้เอามาอ่านก็บ่เป็นหยัง แต่ว่าตามสิจื้อได้เนี่ยมักกินละเพราะว่ามันหลายอาหารหลายก็เลยเอาตัวใดไปกับกินกันน่ะขอบใจเด้อเจขอบใจเด้อขอบใจอีหลีเหตุไปหาไปขับรถไปผู้เดียวอีกบ่ได้สนใจเมียนความเจไปโลดไปโลดไปแต่เฮาไปเฮาเองสบายก็เมื่อ โอ้เฮ้บอกแป้งนัวจังหน่อยสิกินน้ำจังหน่อยสิกินน้ำ เป็นนัวเห็ดเวียกสวัสดีพบกันอีกโนเจโนทางพิกนิกลาว Chinese picnic on August the 2nd yes August the 2nd yeah เพราะว่าถือวันอาทิตย์โนเจเนาะถือวันอาทิตย์เนาะ so

Thank you, though. Thank you. Let's see. I look at here, but sometimes I look at over there. Sometimes that run on quite quick. มันโชว์ควิกเกินนะขน่อยแต่ว่าตัวนี้บ่ไวปานใด so let's see ขน่อยอันนี้เด้อพุ่นอันเด้อขอ thank you เด้อพันลักกี้จากมงเรียนพุ่นเปิดพุ่นนันแต่งเพลงต้นหนึ่งพุ่นไว้แห่งสมวนแต่งจากโทรอนโตพุ่นลอดถ่ายยังพุ่นว่าเนาะแล้วอายไปโทรอนโตพุ่นว่าเนาะอันนี้ผู้หญิงเปลี่ยนกันอันแต่ว่าเอไอกับมุ่นมวนพุ่นว่ามียังคนเราพุ่นว่าเพิ่นว่าที่ว่าโตแม่นแท้แม่นแท้ไปโอเคมาเปิดเพลงว้าว yes I love a lot of thing เด้อคนม่วนบัดนี้เด้อรอถ่าเด้อบ่ายเอ้ยพากันไปตัวมาเล่นเด้อ brother

0: Kono mulai mulai. Oh wow, goodness, so good. Just wait till the next one, right, bro? You gonna have that?
1: But let's see. Yeah.
0: So next one, we'll send it. We'll post it. I'm gonna look at it. Good, and I'm gonna download it. Okay, Kono, let's see. Yeah, one more line, more line. Any cow? Then you gonna. อันนี้เขาเอาข่าวกับแมนอยู่ดอกอันโอ้ยเนาะกินกินเป็นงัวบ่ได้ได้เขาหนูมีปัญหาโล sorry เธอ sorry ดูอ่านเรื่องประกาศอันนี้เนาะเขาหนูเพิ่นว่าเรื่องอันนี้กับเนาะความสวยเหลือกันของเทวาหนึ่งมาในการครอบครัวของพวกเรามีการสูญเสียพ่อแม่พี่น้องอันนี้ can happen these days คนเฮาเนาะเพราะว่าผ่านมาเขาหนูก็ได้ความสวยครอบครัวของไออันคงเออสู้หรือว่าไอ้กองเงินไอ้กองเงินอันร่วงโคตรเนาะอันนี้ก็เป็นการดีอีลีขน่อยเอ้ยการนะที่ว่าอันการหักใส่ของคนฮาวนาการที่ว่าขึดบ่ออกบอกบ่ได้เพิ่นว่าเนาะขึดบ่ออกบอกบ่ได้ภาษาลาวอย่าลืมนะขน่อยถ้าผู้ใดต้องการที่ว่ามีความสนใจในการนั่นหักใส่พวกขน่อยหักใส่ฟรีเลยได้ I don't know it's me sometimes too much I don't know what to say but that's me I can't say no นขน่อยเนาะในอันเทือผู้ที่หักแพงในครอบครัวขน่อยต้องการความสวยเหลือทางด้านเฮือนเก็บศพหรือว่าบริการให้ความสะดวกเนาะติดต่อหาพวกขน่อยหรือว่าน้องเรียนกันได้เพราะว่าขน่อยอันนี้เอาให้น้องเรียนครับเป็นผู้ที่อันนั้นแต่ว่าขน่อยเองทุนี้จริงๆน้อย call us ลูกขน่อยอันนี้ผู้ใดไปกับมักการเซอร์วิสของเพิ่นและโลเคชั่นอินไซด์บิ๊กวันลูกขน่อยเอ้ยเต็มปิ๊กเนาะเต็มปิ๊กกันสิว่าเนาะคนเฮาเพิ่นไปบ่ดีบ่แม่นว่าเออจะจ่ายเท่านี้ข่อยเอาห้องหน่อยบ่แม่นจังซั่นเพิ่นให้หมดเลยจ่ายหลายก็หมดเลยจ่ายน้อยก็หมดเลยขน่อยเอ้ยอันนี้มันของ I don't know จิตใจเพิ่นเลื่อมใสอีหลีนะอันนี้เนาะบ่แม่นโอเคข่อยบ่คนบ่หลายคนซํานี่ลางคนเพิ่นคัด half no not this one the whole ห่อเลยเพิ่นเอาให้เฮือนเลยอยู่ที่รถจะรถจะ Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive เด็กหน่อยเดอร์ชอนองและคิดชั้นเนอร์ของเฮา Funeral Homes and Crematorium 3 Provel Road อยู่คิดชั้นเนอร์ช่องบอดเลยใส่เป็นประจำเด็กหน่อยเพิ่นใส่เป็นประจำประจำ So anybody need information please ติดต่อเจ้าของเพิ่นก็ได้ Kamal Bawag 5193400042 5และน้องเรียนนั้นคุณบรินด้วยว่าดันสตัน9054078379อันนี้ตั้งหน้าของอันเรียนเพิ่นเนาะตั้งหน้าให้คนลาวเฮาหรือคอมมูนิตี้ของลาวคือว่าขน่อยก็ได้มันสะดวกดีฮะขน่อยก็ได้เพราะคนเพิ่นลึกของลึกขน่อยหลายน้องเฮาก็ลึกคือกันแต่ว่าอันนี้คอนวีเนียนขน่อย please ติดต่อก่อนก็ดีเพราะว่าลางเทื่อเฮาฮู้เนาะการที่คนเฮาจากไปทางห้องหมอเพิ่นก็บอกโลดแล้วก็หนึ่งเนาะอัน wow see the thing parking everything so convenient equipment all kind ว่าแต่เฮาอยากได้หยังเพิ่นเฮ็ดให้หมดโลดเพิ่นเลี้ยนแถวกันมาสวยอันนี้เพิ่นเขาว่าเรื่องจังซี่เขาเนาะจิตใจเพิ่นมีแท้เด้อเพราะว่า you know that's why they work there so they have to be either they train กัน or teach them how to say this how to say that it's so comfortable จิตใจเฮาไปหันเนาะเฮามี it's comfy บ่มีบ่แบบว่าเพิ่นสิอันนั้นอันนี้แบบว่าเฮ็ดให้เฮาสบายตามใจ it's last minute too that's why คนเฮาเนาะ one life to can you do but like one life to live enjoy like you know คนหาเวียงจันทร์ trading call limited and ของยายสมบูรณ์หรือว่าลูกของเพิ่นลูกชายเพิ่นหับนะพระแต่ว่าขน่อยประกาศให้เพิ่น1300 M Gold Boulevard ยายสมบูรณ์เรืองทองเด้อ416737 2911เขาเนียวเขาเจ้าอาหารแห้งทุกชนิดมีเลย

เพราะพวกเขาน้อยว่าเล่าว่าเลยก็ดีเนาะเขากำเขากำหรือว่าเขาดำนะคนหนึ่งไปยาสเดเจบริกินนำโนเจว้าวอร่อยมุด that is still good almost 4 years หรือว่า5 years คนหนึ่งบอกจากบริกินนะเจคนหนึ่งใช่ป่าวคนน้อยเองก็บอกเคยหนึ่งเขาเนาะอันเขาเนี้ยมันบ่มีไฟกินคนหนึ่งก็ต้องใส่ฟรีเซอร์ไว้เป็นแข็งอยู่ตลอดลังเถื่อไปหันไปหนีขนอยก็เอาเหลือมาห่อหนึ่งก็มากินอยากกินแล้วก็อุ่นเอาเพราะว่าลูกเต้าเพิ่นก็บ่กินเนาะอันกินผู้เดียวมันก็สิไปโน point ขนอยสิไปหนึ่งไปซื้อแบบอันนั้นมาข้าวเหนียวคันสี่ท้องน้อยท้องของท้องกลางแหละซื้อทำไมสมบูรณ์ฮะมันเป็น4 ปียังเซ่ยกับบนบ่ได้หนาวดิเจบ่ได้หนาวธรรมดาโอ้ย that's good ว่ะแล้วก็อันเมืองก่อนกินได้เสื้อยังเอาไปเสื้ออยู่เอาไปเสื้ออยู่ so yeah I will see the bro สุขสวรรค์เลยสุขสวรรค์จันทวงศ์ so gonna see when I go home could it be nice I like it though I like the song อันนี้เหมือน so like ว้าวเขากลับกันต้องต่อไปอีกต่อบอดี้เถอะ it's nice it's beautiful กินแซ่บอีกข้าวเหนียวกับหนึ่งเป็นเลยเด้ข้าวเหนียวนี่เนาะหนึ่งเนี้ยข้าวเหนียวข้าวจ้าข้าวเหนียวโหนกข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวกำนะข้าวเหนียวกำข้าวกำข้าวดำข้าวกำแต่ก็มาใส่ข้าวเหนียวเฮาแต่ข้าวเหนียวเมื่อวานนี่บ่เหนียวไปได้เพราะว่าข้าวเจ้า sorry ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวบ่มีหลายมดเท่านั้นเพราะว่าซื้อปีหนึ่งกับบ่มีทงน้อยเขาบอกซื้อทงใหญ่บ่ได้เพราะว่ามันบ่มีใครกินข้าวเหนียวซื้อทงน้อยหนึ่งไปหันบ่หนีจังมดเนาะไปซอยเพิ่นซอยนี้ก็บ่ว่าซอยหลายเขาหน่อยหนึ่งเปียบว่าใส่ทงใส่ติ๊บมีติ๊บได้มีติ๊บเขาใส่ห่อแล้วก็ใส่ห่อแล้วก็ใส่ติ๊บว้าว it's good แต่ว่าลังคนพอบอกก็บ่อยากให้กินอ่ะแล้วสิบ่อยากให้กินโอเคเด้อเขาหน่อยคือเพิ่นว่าเขาถ้าเฮากินข้าวเหนียวหั่นนะ so make sure that you put in the freezer so น้ําตาลออกหมดแต่ว่ากินคันๆกันตามที่เขาหน่อยได้ยินแต่เบิ่งลางคนว่าบ่กินซีนกินหยังเนาะกินแต่ผักโนกูดคนได้นี้ตัดอยู่ต้องให้ถูกกินซีนอยู่กินชิคเก้นกินพอร์กซีนหมูซีนไก่อยู่โอเคบ่ให้ว่ากินสัตว์ใหญ่หั่นนะเพราะว่าบอดี้เฮาต้องการเนาะต้องการของที่ว่าไปเลี้ยงข้างในนี่แหละไปเลี้ยงข้างในอันที่ต้องกินแน่บ่แม่นว่ากินหลายอยู่ต้องอิดอลอดบ่กินกินน้อยก็ได้บ่เป็นหยังพอมันดีมันกันในห่างกายเฮาก็ต้องการคือกันได้พอเฮาบ่เคยเฮาเกิดมาก็เคยกินเนาะลางคนเพิ่นบ่กินแท้ศีลก็ถ้าโอเคมันเหลืองบอดี้เพิ่นเก็บอยู่สุเอ็ดบ่คือเฮานี่พวกเฮามันอันนั้นค่อยไว้แบบจังได๋มันเฮากินมาตะกี้มันก็ต้องบ้านเฮาเพิ่นกินศีลได้ล่ะกินศีลกินอันนั้นแท้ได้ลาบเพิ่นอีกแซ่บอีกสะดวกเด้อบ่แม่นธรรมดา so yeah just อันนั้นจังซ่าเหลืองกินกับอันนั้นกับอันเหลืองอันตัวหนึ่งถือว่าขน้อยเด้แต่อ่านตามที่เพิ่นว่าเลยเนาะคันกินผักโอ้ทูมี่กินบ่ได้ขน้อยกินผักบ่ได้กินได้อยู่แต่ว่าไว้กินหลายว่าก็อยากหัวบ่ดีตัวท้องว่าความจริงว่าความจริงคนเฮาว่าต้องความจริงทุกคนอาจจะเป็นคือกันเนาะเจเนาะเจเห็นแต่ของกินแซ่บมหาแซ่บเนาะเจเนาะ why not one life to live ขนาดกับว่าจังซั่น enjoy เลยเนาะเจเนาะมันของธรรมดาอันนี้กินแล้วเฮาก็แซ่บของเฮาเนาะ what can you do so กินข้าวปากของเฮาบ่กินข้าวปากบ่แม่นของเฮาก็แม่นแท้เพิ่นว่านี่ถูกๆเด้อ soLet's see โอเคคือเนาะอันนี้เมนของอันนั้นคือกันอันเพลงคือว่าสิมาเปิดทิศแล้วน่ะลืมก็เลยมันหลายแนวเนาะก็เลยว่าเอาทิศนี้ให้เพิ่นซะอ้ายเฮาเบิ่งก่อนเด้อเพลงเพิ่นขน้อยอ่านก็บ่อยากเป็นปานใดนี่อ้ายพันคำพันอยู่นะขน้อยเพิ่นอยู่อันอยู่ฝรั่งเศสเพิ่นส่งมาบัดนี้เบิ่งลูกเพลงเพิ่นนั้นอ่านกันยากนะก็ยังว่าโอ้ยย้อนมันกันไว้โอ้ย้อนมันกันไว้โอ้วโอเค I got it

usually outside, but in a house, everybody usually have AC, so pretty much cool. Thank you. ขอบคุณค่ะครับอ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆลูกชายว่าเก่งเด้ sis my son เพิ่นว่าเก่งเด้อภาษาไทย not exactly ไทยเพิ่น mix เนาะเพิ่นไปอยู่ดนเพิ่นไปแต่ไป vacation over there จะว่าลูกชายเขาหน่อยก็เลือดเสือเด้ว่าไทยซี่เพิ่นไปว้าวมาสอนแม่อีกได้หันมามเพิ่นว่าสิดิ you don't say like that you can say you know just like that and they do understand you ดังเทียมแม่ก็สอนลูกได้ถ้าจริงแม่ก็ได้เป็นปลาลูกเคคนมาฟังเพลงม่วนๆของอ้ายเฮาเนาะย้อนมันกันไว้เพิ่นว่าว้าว let's see have to write it down ก่อน sorry นะย้อนมันกันไว้ so let's seeม่วนได้ขนมให้เพิ่นหมั่นกัน so have to get this โอเคมอบให้ทุกผู้ทานเด้ออยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนอยู่ใช้ก็ดีอย่างอ่านไปนำหลดนำรางฟังได้สบายๆขนมอะไรเนี่ยนี่เด้อ

Oh, can I more lie more die of pain? Wow, this is AI, but my goodness, it's so good the way they sing, the way they sing. I like the music a lot too, though, because I don't know. It's just in it. ไปนำ ขนาด สมัย สบาย ไปนำ สมัย but เธอหน้า เขาก็ จังหวะ กันใหม่ เธอหน้า เธอหน้า จังหวะ กันใหม่ เดี๋ยว ขอหน่อย เดี๋ยว เดี๋ยวนี้ ไป นำ สมัย ซะ ก่อน กับ มันมัน มี มือ นั่น เนาะ มันก็มีมือซุดมืออันนั้นไป แต่ว่าสมัยเดี๋ยวนี้ยังเป็นอันนั้นอยู่ เอาตัวนี้ก่อน เอาโตที่นี่ก่อน ที่ว่าเฮาได้ฟ้อนได้หวน ฉันสิว่าก็ได้ มันเป็นผู้เปิดนี่ก็มักเพลงแบบว่าคนมักเพลงไวๆนะ เพลงไวๆเลยก็ มัน enjoy หลายเนาะ เพราะว่าชีวิตเฮา I don't know มันจังสั้นดิ what is that called this one I don't know man ผู้ใดอันนี้ บุญบ่สมนางนี่บุญบ่สมนาง Let's see อันนี้ให้หมวนคือกันมักๆเขานำมักอันนั้นนั่นนะเอ้าเขียนสั้นๆโพสเขียนลายผลกับบ่อันนั้นเฮาปันได้ดอกเนาะ Let's see Hi Morning Lisa Good morning Say good morning Beautiful Lisa Thank you for dropping by Thank you Lisa You are so beautiful, you know, internal, external, Lisa. Wow. So, just see you tomorrow, though. คนสวย, you know, คนสวย in Laos is a beautiful lady. Even. You are beautiful lady, Lisa. You are. Thank you. คนไอ้ว่าที่ว่าเรื่องนี้ Lisa เพิ่นนั่นวันนั้นนะ เพิ่นไปเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์นำกัน So, Lisa, you need gym, no, เพิ่น Wow. You can see, คนไอ้ Spend more hours at the gym. Good for her. Good for you, sis. You are the best. I can. Me, only 1 hour. That's it. That's finished. Well, the whole thing, you know. I don't know. That's, I can't do it. I'm so tired. I have no idea. I don't know why it's me. Let's see. What is that? What's it? ลิซ่าเพิ่นว่าอย่างนี้เนี่ยเยสยาซียูทูมอโรเยสคนน้อยไปเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์ไปจิมเนาะอันนี้เนาะเขาสิว่าแล้วคนน้อยไปเป็นหมูไปลิซ่านี่แล้วก็แองเจล่าแองเจล่านี่คนน้อยเพิ่นไปก็หลายหมู่หลายจะว่าลูกก็เลยว่าลูกหม่ำไปตัวนี้มันแพงหลายไปโตอันนั้นเนาะไปโตอันไปโตใหม่เพิ่นมีเพิ่นแบบอ้ายไปเพิ่นว่า Thank you. ไปตัวใหม่บ่อีเมลบ่ไปดอกขน้อยว่าไปเอาหยังบ่มีหมู่อยู่ทันหมู่เป็นไปหมู่บักหลายๆขน้อยหมู่อื่นๆๆๆเฮาเฮาก็ม่วนนําหมู่เนาะสิไปบ่อื่นมันก็บ่ม่วนไปเฮ็ดหยังก็บอกรู้ว่าสิเด้เพราะว่าเบิ่ดเอนจอยบ่ได้เฮาอยู่มันมีหมู่มีครูเฮาก็เอนจอยเพิ่นขน้อยเนาะว่าเลยก็ได้ yes so เอาขน้อยไว้อันนี้นะเพราะว่าย่านจังหน่อยคูนเพิ่นสิมาคัมโบเดียนเพิ่นดูสุริเพิ่นมาขน้อยต้องออกนี่แต่นี่แต่หาหน้าที่ก่อนเพิ่นต้องว่าอักนายตะกี้ละโซแต่ขน้อยบ่ได้เปลี่ยนโมงเนาะเพราะว่าเพิ่นมาก่อนขน้อยมาหลังแล้วก็ and it's okay เฮาอยู่เท่าใดก็ได้มันบ่มีคนอัปเดตบัดนาวขน้อยมาก็มาก่อนเพิ่นอยู่หลังว่าซินะก็เลยว่าเฮาต้องเอาเวลาให้กันเอาเวลาให้ลาซะก่อนเพราะเราก็อยากจะเข้ามาแต่ I don't see

เข้มโตแล้วบ่ทันมาเถื่อบ่คุณก็คุยงานอย่าลืมขน้อยเด้อเว้าของเราเนาะคือขน้อยเว้านี่แหละไปยิ้มเด้ออย่าลืมไปย่างอากาศงามเจ๊ะย่างโลดเด้อไปย่างเอาอากาศสดๆโลดลังเถื่อพอดล่ำกระเม่นกระบอกแต่เอาอากาศแลนเด้อเจ๊เด้อแลนเด้อมันแลนหนึ่งมาดีสำหรับหางแข่งขาเฮาโซคันมัดโซเฮาก้อนซีนนะเจ๊คันก้อนซีนเฮาดีแล้วมันตัวนี้แหละมันสำคัญเฮาต้องเอาก้อนซีนเฮาอันซะก่อนเขาเอิดมาโสเนาะคันมาโสเฮางูดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดหนึ่งแข่งขาเฮาเจ๊ได้แล้วแข่งขาเจ๊ติ่งเลยเลยแต่เอาก้อนซีนก้ามซีนบ่แม่นก้อนก้ามก้ามเนาะเจ๊เนาะเอาก้ามนี่นะเห็นบ่ลางคนก้ามเขาเพิ่นกินแต่ว่าเฮาบ่เห็นปานพุ่นแปลว่าให้มันอันนั้นซื่อๆให้มันหยังเขาน่ะให้มันขึ้นให้มันขึ้นอันนั้นเฮาเขาน่ะสิเปิดเพลงตัวนี้ม้วนเด้อเปิดไปเลยกะเขาน่ะก็สิได้อำลาไปแล้วบ่ได้เด้อคันเพิ่นอันนั้นเขาน่ะก็สิอำลาไปเด้อขอบใจเจ๊ขอบใจลิซ่า thanks ลิซ่า thank you ลูกมีเดียว thank you วันพันอัน lucky and who else on the day เขาน่ะสุขสบายเด้อสิเบิ่งเพลงเพิ่นเด้อโอเคมาเปิดเพลงนี้ย้อนแม่นหยังเขาน่ะว่าเพิ่นได้เพลงนี้นะฮะนะอ่านบุญอ้ายบ่ซมหนองม่วนเจ้เออตัวนี้ม่วนอีหลีได้ I like it a lot it's really นั่น